ผักกาใส่ไม้ลกกันเทลาเลระก้อยลลายเดวผู้ลายสิงดอยมากะลีลูกาบาสุนีระไว้บาบาลายเดวสิผู้ลายสิงดอยมากะลีลูกาบาสุนีระไว้บาบาลายเดวสิผู้ลายสิงดอยมารู้ก็ชดันลายมาเร่าหุ่นเถอะหามรอเร่ชดันจิมดอยมามีจุลีบัติไม่ที่เมรุจัติหามรอชดันจิมดอยมาดาราปานีลายกูไอราปานีคนใจปานีพารานีหูใจตากากามาเรามารามาคุณใจเรปานเอพารณีโฮบาราการุขมาตินีบาสีราจาราคาบาเตเรมาธารณีโฮชัยวานุวานีวานุไม่เลิกอติบาเตเรมาธารณีโฮกูรีเดียวไม่ไหลบาตีเดียวก็ปัลผู้ลอยลายเดียวเบลีโก้ใจตากากามาเรามารามาผู้ลอยลายเดียวเบลีโก้กรกรีข้าวกีมาตาบารีเจ้ากีก็สตอร์กอร์มาเจลีโก้เนปาลีก็ยังปารีกอร์มายาคาสโตกอร์มาเจลีโก้ไกสุรสายน้ำพบันดาพยไกลาวเนรลานีโก้

เมาจะรีดักจะเอาน้อมูในลักจ้าจังตานี้ก็สิก็ขอรือตีโร